การองบะฉลองกลับเป็นเครียปุราบันเป็นลองเยกับ plenary session กับบรรยุพุลายจงกับ North Eastern Council NEC มาตากสิงห์ยากับอันเป็นยาเดือดมนตรีกอร์บารีกับสอร์การอินเดียอามิดชาบัดกีมนตรีรังบะจงบัดรังกัดบัดกีลาดบัดกีชีฟสเกตรีนับบารุพระตลีกิจลาจงกับทานเซลามีงีกินวันเป็นเดือนรังกัดหากแอนวัล policy forum เล่มบัดอุมนตรีกับธนาดูนาจงกับสอร์การอินเดียอุจติราดิAditya Sindhya. U Menteri Rang Bak Meghalaya Konrad Ke Sangma Unwan Ra Ya Hakati Gajing Yelang Ya Gajing Sandur

อดเก็ดหอดดังเงินเยียงรังบะบันนมไอรีกันดังกว่ากระตูกระลองกะกินเตียนจิงวายกับบาพลายออสโกมันตันหากจิงวายกับโอ้มันทีอุมาหุ่ยเบรียวกับบาลารวายได้อีกองอีบาลารีครีมกันนี้กับบาลองรู้ก้มกับจิงประชาจิงบดนักกำตาจงีบารอบังินพุซันบัดประคันมาการฮะกับบาควานมันตัวกันนมเตยกับจัดเป็นเรียวและมีวัดกับจิงเอ็มจงีฮิชิเมนดักกระตูกับจิงวายเงาปอยเฉพาะกดจงนี้กับโปรแกรมกีสุรบัติยังมันตะกับสเต็ปกับบาลวันชิพีนากับอากาศวันนี้ชลองนี่ไอคุบเลยพี่บาร์โรอีเวปีเวกัสกีกับสุกนักบรรทัดจงพี่ตัวนี้อัปปะมันตายากับโปรแกรมกับบรรบุญ

ก็สเต็ปกับประสบบัติกับกันแม่นี่พี่บารอกี่บารอกน้องสนับกันเด็กเด็กอากาศวันนี้ฉลองกับวันชพีฮาวไลส์ภาษาพยโยพอยน์อาร์มิเตอร์ฮาวมีเดียมเวฟอุเวรังกัดบัตรพลาสปันที่ภาษากิโลเฮิร์ตซ์คุ้มจูรูพลาบนิโอสโงยเงี่ยเลมบาร์ดีเทชปัตฮากินิวส์ออนแอร์แอปบารอกน้องสนับกับปอร์มินตากัดกับนักสตูดิโอกระดับชิพโฮสติ้งกุมตากันนี่กับปอร์งี่ดันเนี่ยกับบันวัลลัมชพีกับโปรแกรมนัทเวย์กับมินนอร์กับโปรแกรมมันเป็นสโงยชพีกับจิงไรน์กินอร่อยกันไทยเจ็บบารอกน้องสนับKlam dapat slam show ganya sedang noi ka program dak menya sngap ningkong e yaki artli ki jingrajo ingkong mapi dalen karunai